เดชาตรีเฮยมากินเดชาตรมมองเปล่าจมโบเอ็นเอ็นเกนติลการใครโหงันราหบชาล้ำตาหนุนหำราตั้งชักอันเกนนาวรี